ตอนนี้อยู่บนสะพานนะคะก็จะเห็นมีคนให้อาหารปลาด้วยตรงนี้